นั่งนิ่งนิ่งนางนั่งนิ่งนิ่งนางนั่งนิ่งนิ่งนางนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนางนั่งนิ่งนิ่งนางนั่งนิ่งนิ่งนางนั่งนิ่งนิ่งนางนิ่ง